0: สวัสดีค่ะ
1: ครับครับ
0: ฮิวส์ is going to be suspended negative alcohol for NCRC correction revoked
2: 32-11. I'm getting out at 375.
0: Copy.